0: chatta my boss in Israel. Nee.
1: I
0: was just one of them shrinking yak and kind of my.
1: Oh.
0: Come over to me, I shall lack a poor and lack a poor hang up.
1: Oh.
0: So this is lack a poor as in Israel.
1: Oh.
0: เออแล้วก็พอราชินีเชิญเมื่อเจอมามึงเข้ามาเชิญเองต้องตั้งใจนะเอาไอ้อ้ําบ่ใส่กอกเนาะแล้วก็แล้วก็พอราตรงทิ้งเนาะอันนี้ซะบ่มาที่คนเลยเนี่ยเด้อเมื่อที่คนเลยเนี่ยตั้งบ่ให้เข้ามาซะนะอือเออบ่ให้จ้ะก็จึงบ่เนาะเชิญโง่จึงเจ้าต้นเชิญนั่นน่ะว่าจริงถ้าว่าแม่นต้องมันนี่ก็ต้องนั่นน่ะมันนี่ก็ My work, Nipa Mananang
1: night.
0: Who they call Nipa Mananang
1: night?
0: Whom you might get Nipa Mananang night? Then I want to meet him from me. But to let a forest meet him, my work in the bonus of my master. Then don't know Kanyan and I. As I eat, I get him through money, genius, my kidney, Kabang Matago. I shall not eat as a young diamond.
1: ไฮนูไฮนูดอกไฮนูไฮนูไฮนูดอกไฮนูไฮนูไฮนูดอกไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮนูไฮน হাই ফেরি কক দুক হ্যালো হ্যালো

ันบอลบูรอรำกันเอิญจ้าจังบอลเต้าตามบอลมารามีไงคอมอังบอลไงตามไอ้ไอ้ไอ้อาทารามรารัมจงจางตักเต้าตามจงตางันจางเด้อ

0: หาลอยไอระว่างไงหาตุนดอวักเนนระวักทารมีไงก็ว่างไอนี่คำระว่างไง
1: asuk jara hachuk ni de chapung pandawo putul lakshmi mal samne khadang gar chapung khana de chakha tabu haino hai te tang sar chapmu chandni marak ni khadang gar

0: ให้กับป้าป้าจะไม
1: ่อสุจระมอยล์ชันตีกายเป็นนิคอรังโกฮัจุกนี่รจับมงปันดาวรจับมงขนาดจักค่ะจึงขนาดไรค่ะฮัจุกนี่รจับมงตาบุเตกัยชาฮัจุกนี่รจับมงนขนาวันอภิยาบาวเตกิชักตาลมารีตองโอรจับมงนี่ขนาดใบที่ตาบุนี่รจับมงน้องก็ขอรังระนายหิงเกออัมพิเลียนไก่เป็ง

0: Hello. อีชอบผงคะข้อรังสกามก็แพงต่อกันเลย
1: อ๋อทีนี้ทำลูกตีปันอะไร
0: อ๋อทีนี้นี่วันชุกมุงปันดานี้ก็บอกรังเกจีนี่ลังมาว่าโซเชียลมีเดียชอบชาวต้องคิดสักดีข้อรังบุจิแมงต่อค่ะ
1: ทางยังมันได้ยินบุเป็น
0: บุเป็น
1: ทางทีนี้นูพาสกลุ่มลู
0: โอ
1: ก
0: ้ให้ได้
1: ก็ล่ะครับพี่แม่งตรง
0: อ้าวน้องๆเบลายแค่ลามสกุปุยแล้วเนาะแกจึงตีนี่ก็ชาเลเลยไงนึงเนาะโอปันดานี่ปุยแล้วก็เลยแกตีนี่จึงก็ชาเลยไงทีนี้ลังมาว่าโซเชียลมีเดียบุษกกะหำคลายตรงบุษกหำยาคลายตรงนึงนี่นี่วันชุกมุงพัชกะชาดิกิชิชักเลยแต่คุบูเป็นไปกระงี้มันมันนี่พียาบาตามงี้จะนี่พอแต่ชาจีนี่ก็ดุจอยทางก้าจึงก็กระหำก็ใช้มาเลยเลยอะฮัลโหล
2: आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है कृपया लाइन पर बने रहें द पर्सन यू आर
0: हम बुझी मालिया कुबी कुबी द होल्ड खलाई दंजखा ना चीनी और नेटवर्क नी कोनो इशू दांगी टंका रमी मायांगी टंका हाइपन सखथारे नै न हेलो हेलो हां তিনি কগদু আনো লগেরি আঙি টংকা হাইপানো কাপনি তাকুতে পুকক সঙ্গন রগান লগেরি টংদি শাক থারি টংদি তিনি জং ও দাম সানাই গরানা কুমবাহি কে কক শালাই দা মান মায়া হ্যালো
1: হ্যালো
0: হি ছাপংকা
1: বাই দীপর কাহাম
0: হি দীপর কাহাম বুম সাগেডি
1: আ বায়াং গুমলি বাজানে
0: บุ้มค่ะ
1: จอน
0: จะ
1: ตามไป
0: โอ้ดูมาลินี
1: ่
0: ขมุลุงดูมาลีเด
1: อ้
0: าวเปล่าแค่ทำไปคนมาบักเกยนอนลามสกุตินี่นี่ตินี่นี่วันสุกมุงปานดาวฮังไกตินี่จึงก็ใช้เลยนายตรงมันนี่โซเชียลมีเดียจีนี่ลังมาวะกะหำดะหำยาบุษกกะหำคลายตองบุษกหำยาคลายตองกิจชากระดิ
1: ซึ่งไม่เย็นที่ก็สองน้ำใบซึ่งไม่เย็นต่อทำมาตัวบ่อรองหนึ่งใบกิจกะหำเนาะจะมีแค่มุ้ยจมูกใช่ปะบ่อรองหนึ่งต่อมองตามองนกนกจะขับไปกิจแค่ละใบ
0: กะหำดังกะหำน้องไอ้ตองให้ในวันชั่ว
1: อ๋อแต่ทำไปไม่ไปจากที่นั่นตลอดจะใครผมจะก็ไปเจอ
0: ทำยังไงตามอ่ะก็ทำไงตามอ่ะ
1: อ๋อก็ทำแบบคนนู้นก็ใครแบบคนนู้นกันก็ว่าที่นี่ก็ต้องมาเรื่องทำยังไงต้องใส่ต
0: ้
1: องใส่ต้องใส่
0: แค่หนึ่งคุณเซวิใช้มังลักดีบ่อโมแค่ก็ทำโมแค่ทำยังไงนี่
1: อ๋อไปยังสุดโมเตอร์ยี่ลีก็ใครไปเลยพวก
0: ไฮพันนี่นี่มอคโลโตนี่นี่มอคโลโตกะหำบตงโกหำยาบตงโกเบลนะ
1: หำบตงโกกัน
0: โอ้บุโนจึงกะหำ
1: สิโกนี่บุสิโกอ้าวนี่บุอะไรแค่บ่บ่บ่กูมันไอ้มือบอลหำบตเอ็นดอนมือบอลเด็ดดีป่ะแกบ่บ่ดูว่าสุดท้ายมีเดียบ่บ่บ่ดูยูทูบบ่กะหำบ่งค่ะทำยังบ่งค่ะอะไรอย่างนี้ก็ไป
0: อ
1: ้
0: าว
1: เดี๋ยวไปอาบตอนนี้ก็หายตาก็บังคับว่าลาบันคอฟอมีน้องไปงานที่ชลัยอยู่อาใครต้องนั่งชลัยอ่ะพ่อบ่รอดที่จะต้องเสียแล้วต้อง

0: tam no bobo
1: jeung tabo ang nini social media o nai cha nga no phano nai cha ta pe nai cha ng kai a ta ro nang tai cha na chao ka a nai me ni bi sin te ne de pho na mo te shi bla ni te cha thai di de ka e ka po ka ha se ko ki cha ge ma ta hai nai che nai nang ba khao su to ni na chi ki tong la di chen nong ta a ni mo te wo
2: ทําเอาหน้าชีวิตตรงนี้นะอ่ะแต่ถ้าหน้าเราอุตตรีเห็นป่ะถ้าหําหามเนี่ยบ่อยู่หน้าชีวิตตรงนี้บ่คลอกหน้าชีวิตตรงนี้เห็นว่าใครเจ๊คุณบ่รู้มาป่ะอืมถ้าในลาเราแต่ชอบพอหน้าหามเนี่ยปูดอหน้าหามเนี่ยปูนี่ชาบ้าอืมอ่ะน้องก็ถึงชากะตัวเนี่ยน้องก็พอน่ะเลยถ้าหามเนี่ยหาชีวิตละซะอีเรชีวิตละนั้นแต่อ่ะบิชิงโอไตกูตุกิเดมันอ่ะโซเชียลมีเดียตึ้งเนี่ยชักเลยมันนึงก็บ่ค้างตาตะยังจะกู
1: นั่นคือนักเตะกันนี่แหละถ้าสิ่งนึงว่าเขาช่วยจนนี่ถ้ามองอาบุกิสนาชิตรงนี้นะจ๊ะอยากแค่ชาติจ้าตัวอย่างอาบุกิชาติหามตัวอย่าง

0: แต่กี่ครั้งนี้บุษบายอ่างนี้บุษค่ะ
1: ใ
0: ส่อยากให้จงค่ะให้จักใส่อยากให้จังมานุว่าอาบุนุสับติเชื่อกันก็ได้ครบจ้ะอันนี้บุษบายบิริจิงเลยนี่การเรียนติเชื่อค่ะสักคนอาบุติเชื่อวันนี้อาบุสับติเชื่อค่ะสังเวชติเชื่อวิสังเวชนกใครเลยมันก็เลยเดี๋ยว
1: อ
0: ันก็อาบุตุโซเชียลมีเดียรบทำให้ยากใครบลัสอันก็บ่หันจักจ้ะอันก็ไม่เนี่ยคันก็สุดที่เบเดียร์มีดิสิสเลยบอร์กบุษบที่ชูเบียบังเนี่ยจอราวบอร์กบุปะฮันบุตรบอร์กบุษยากรีเดียร์วะโอ้บ่ใครรักคุณจักตาอาวุนี่บ่กี้จอราวรอมตีบอร์รอกคนเอกจักราวสุกี้บอร์รอกยาลบีคนต้องมาจักราวก็ค่ะอาบที่รุ่งนัยแค่นี้ใครที่ทำมาหรอกบุษแต่คือเบเดียร์มีดิสิส
1: Mano.
0: Mm. I was from this Haga. We had our after a hospital robo by Sanoka, Sini, double TPA, Sini, Kashago, Sini Komokoloi, Agibo, Media, Tomfru, Sini Borok, Korkakano, One of Pontamanusi, Hamani, Rokunuka.ทำกับทำใครมาหรือลูกค้าแต่บาร์เรอร์ก็ตลังทางยังไงทำกับทำใครบ้านอมทางนี้ที่ที่มาหรือลูกค้าเอาหรือใครเราตังมันจักก็ฮัลโหล
1: ข้าราชการ
0: เอ้ยเอาว่าใครเราค่ะอาร์อันที่เราค้างกูได้ยินมาตั้งแต่กับทำใครเราลูกจงสักแต่ที่สายใครมาเนี่ยก็ต้องบุกชนสายใครกันกันอันนี้โลกินิตได้ขอรับแต่บล็อกบัวอันนี้บางทีทางใครกันกันมีเดียไปที่สังกัดอาบุนุมีเดียสายนักสักอันวันทุ่มมาสุดโ
1: อ้โห
0: อันวันทุกอย่างแม่เนี่ยใช่ไ
1: ห
0: มอ๋อโอ้บ่หายจ้า
1: อ๋อ
0: เอ็มนั่งสักสักไหมบอร์กเนาะใช่ไหมอ๋อบ่หายจีอันนี้เดี๋ยวสนุกหายจ้า
1: อ๋อ
0: บ่หาย
1: อ๋อ
0: ทำไปยัง
1: ดอกกันทำไปจึงกระทำโน่จดโน่มาบ่เลยอยู่พี่อาบะทำยังไงจดโน่กิจะมาขังชมเลยคุกจิมาเพลเลยให้ดีบ้านะเอาเลยจ่ายยังไงแกอาบะให้โน่โซเชียลมีเดียว่าจึงกระทำโน่กูทำยังบุนโน่กูอาบุตรก็ตัวกูบุนโน่กระทำโน่กูมันนี่โน่จึงอาบุบายจึงกระทำโน่เชื่อเงี้ยมันโน่social media ni bishing ti no fia ba chang chin kha ni kok bo shawi manu chung kaisa haphang ni kaisa chaya khlai tong mani no chung social media ti chung khorang ti shawi manu ang khorok sa khorang ti chaka ke ani logi logi ti ba bang ma borog abono share khlai ye abono comment khlai ye abono like khlai ye abono tamne support eba chubawi manuอบอให้คลายจึงจีนีบรรลุนี้ก็ฮับพังนิธานีรอหรมานะฮับพังนิธานีชิมียาจีนีฮอดารกมุงสัสึกอบอให้ใจยางี้ต้องใครบริโรคชาตุปิตกใครไรจักมันนี่รอมเพรจักมันนี่เอบาสกัลมตัยเห็นไอเจตับุกบุธาไรมันนี่ปารานีรุคลายไรมันนี่อบอใหหามียาใจงี้ต้องมาก็รกเนาะจึงโซเชียลมีเดียว่าจึงเฉยจีนิก็จีนิข้านิก็เนาะจึงใช้มันจีนิน่าเชื่อมงเนาะจึงใช้มันเนาะนักดิตาคุณเตบุคุกช่องจีนิจอราไปค่ะจึงทีนี้นี่โอทีนี้นี่วันชุกมึงปันดานี่บางทีจึงเตก็ดุกยาจักรีมาเลียหังไกตาบุกเจก็ดุกที่เกิดน่าไหนต้องน่ายังบรอกนิธานีว่าอันนี้นักการมุงชานุนรกันนักการใครที่จอระไปทั้งก็จึงเตะก็ชาเลมังละก็บุนตีก็บางมันบรอกนอสักทลายขนาดกระนั้นนี่บางทีพี่อาบาจึงอาศักจอระนี่บิชิงก็จอตัวไปกระนั้นมันเลียเบลัยนางคุกมานี่ก็ชักก็บ่ทมาเนี่ยอังคาจังก็ตามนี่เห็นบ่จึงจีนีตาบุกทมาบัจจังเกนจอตัวนี้ยากนอสมาร์ทโฟนจึงตามมาในโซเชียลมีเดียนั่นเองจึงอาจุกอาจุกีดามนี่ดามทำดามบริจึงไล่รีโรฮโรรีลส์ในมังมันมีก็ทุกรีลส์ต้องก็ในทุกรี

คาบุนิตาคุเตบุคุชานรกไหนโนไฮคานาวิตองโกเอฟเอ็มอุจเอนตันีกอกบรอกปันดาตาบุจึงคานาไลเอเนกาฮัมตงดิริงตองโกลังมา